0: นะครับ
1: ชื่อตัวเองว่าอะ
0: ไร Score 3119 Home Story Type 5 Nothing shown inside out, we'll be investigating.
2: Anyone?
3: Where's she?